บนไปกินต้มกาแตงตาริกงี้งี้ดีตาตัวกระงาบุญเนงตาริกงี้อยู่นิวมาอุบลบังรักุปนาคุ